0: ขบวนรถจอดที่อาคารตาที่2เป็นขบวนรถธรรมดาที่209รับส่งท่านผู้โดยสารสถานีกรุงเทพฯปลายทางสถานีบ้านตาคีผู้โดยสารที่โดยเช่นในการเดินสายกับขบวนรถตู้นี้นำสัมภาระและสิ่งของท่านขึ้นจัดงานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะข้าวจากสถานีบ้านเกจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารเดี๋ยวรถตู้สองห้องสถานีหลักสี่เป็นสถานีต่อไปค่ะ
1: وَلَا يَعْلَمُ